บาทสมชมรีบสู้บำโอนซาเจ็ดไม่บาทอากาศเจ็ดคายวินเทอร์คือระดับตะเชะบานทะเลมกประมาณปีคายไม่คายหมดนี่คือตาตะเชะเหมือนเต้นเพลียงก็ชอลรอนเตะบันเต็กบันตุยทัวเอาอากาศเจ็ดปลายปลุลให้ก็มีบางคนยืนคลาก็มีนกาดูจมือปัสสาวะโตปัสสาวะทุ่มบาดโคลฟลูคือปัสสาวะโตภาษาอังกฤษ